0: ก็จะสิ้นเตะดันคลิกกันลงนาฬิกากัน
1: โอเวอร์สี่ละแล้วรู้ไหมจินคำเอ๊ะเบสซื่อจู
0: แล้วรู้ไหมงานตัวเสบลมคิดตัดอะไรมาอัปปะเป็นกระจ่างกะขึ้นเสียสตูดิโออ่ะกับปากิตันนำเข้าใจอ่ะมาจำเอเจนซี่เข้าใจอ่านบักการมาจิกันเป็นหน้าสิฉันก็ได้วุ่นจุดบัดต้าสลามันก็น่าพามจุ๊ะชาร์ตเป็นกระจ่างนาฬิตาว่ามาจำกาจีเต็มพอมาสักคอนแทคเต็มปัดกระจ่างPadahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak